นาไรละก็เต็มแม่ลุยเอ็มไอก็ตัวกูจูรังอ่ะเต็มไงเอจูรังอ่ะตั้งอ่ะตั้งเอจูรังอ่ะตั้งอ่ะตั้งมาอุ่นก็เต็มจูมันก็หกิจับปากรีเต็มไงจูอากัวฮุรีฮุรีโนเตียวก็เอต้าฮิวงาตองอ่ะก็เต็มโมฮิโอตุนิตาตาวเอคุยมาเอโครมาเองารุหกิน่ะก็ตัวกูไหวรัวก็ตัวกูหินงารุเอเมียมาอ่ะนะเขียวแค่ข้าพายาเตมาเตอร์รังอาเตปาเกียแค่พีพีจูรังอาอีเตนัยเอาแค่มโนวาหุกินุยกิงอาจองอาอางาจูบนาให้เต้าตัวอีเตนัยจูรังอาตังอาตมาอุริแค่อูแค่มาอูกิงอาโตหุโตกิงอาปักการิเตงอาอาเตรุงาราวนานาเนงามียาคาโตนาเรย์นาตาเตอร์มาเป็นอาตักจูรังอาเอโนโฮนโฮเอ Oh, Allah, keep us safe.